0: มาตังมาเมื่อไงเปรี้ยคุณแม่ละคุณอะไรมาตังทำไรบริษัทก็ชิบยังจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตันยาวดูสิ
1: เราเห็นไหมมาเนี่ยคนนี้คุณทำไมนักคนนั้นหมดเอาตั้งไม่หมด
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารุแอนด์สัตว์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกคนต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เบย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรแบบว่าน่าวันนี้สุบิดาพินชาร์จูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाहिए सीसी कैमरा र बहुत पोर्ट तो internet पानी पे जोड़ इन चाहो
1: हम वहाँ कहीं लांगे
0: लाके अब तालनो बेताल महिलर फिर दुका पाये लानी झूठी अब ये phone number सुनने एक आज 5 45 7 8 7 9 4 20 35 45 अब होयो अब good very good